โอเจรอสึงแต่แกจะตอกินีเดจามงขนาดนั้นฟังจิงทางเลนตอกินีมึงดิลฮีดิลเมเดจามงโอขอรังเดค่ะอบิจิตเฮ้ยแกดิลฮีดิลเมตอกินีโอปุยลาเดจามงนรกนี้บ้าเกย์